จากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลังใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
2: ล้มดีมีประโยชน์
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกศนา
0: สบายดีหงแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหงแพงและเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: ซึ่งรายการของพวกเราเป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมารวมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้ฮู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
0: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลฟ์กันแล้วถ้าทางนี้คำเห็นอย่างอยากล้มกับผู้ตำนั้นไลฟ์กันทั้งสองคนตื่มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงว่าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นมาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านเข้าไปที่ laos.cri.cnหรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: อากาศยิ่งนับมือนับพ้อนขึ้นและบรรยากาศในย้ำผักเฮียนก็เริ่มมีความฟูดฟื้นเป็นพิเศษในระยะนี
3: ้แม่นแล้วระยะนี้ได้เห็นหมู่เพื่อนร่วมงานก็มีการพักประจำปีเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกๆและก็พาลูกออกไปเที่ยวผมเพลงก็รู้สึกว่ามีบรรยากาศฟดฟื้นนำ
0: แม่นแล้วถึงว่าอากาศในระยะนี้จะร้อนหลายก็ตามแต่ว่าพอฮ้อนย้ำผักเฮียนเด็กๆจึงมีเวลาไปเที่ยวลิ่งและพักผ่อนและในเวลาเดียวกันอยู่จีนนักเฮียนทั้งหลายก็ยังมีเวียกบ้านในย้ำผักเฮียนฤดูร้อนและฤดูหนาวเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนบทเรียนในระยะพักเรียน2เดือนนี้อยู่แล้วก็ได้พักเรียนเล่าบอหุ่มแพง
3: แม่นแล้วอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันคือกันกับอยู่จีนนี่แหละเกศนาซึ่งระยะพักเรียนหรือว่าระยะปิดซุกเรียนก็มีเวลาพักอยู่2หา3เดือนซึ่งกิจกรรมของเด็กๆในระยะพักเรียนอยู่แต่ละเขตแขวงก็บ่คือกันทั้งหมดโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเมืองใหญ่นี่หลายครอบครัวก็จะพาลูกไปเที่ยวในบางครอบครัวก็ให้ลูกเรียนเพิ่มเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งเช่นว่าคณิตศาสตร์บ่ภาษาจีนบ่ภาษาอังกฤษเป็นต้นส่วนว่าอยู่ชนบทโดยส่วนหลายแล้วเด็กจะใช้เวลาในระยะพักเรียนนี่ช่วยเวียกช่วยงานพ่อแม่เป็นต้นก็แม่นเวียกทำการผลิตใดเช่นว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนทำมาหากินต่างๆโอกาสที่สิได้ไปเที่ยวไปลิ่นคือเด็กน้อยในเมืองนี่ยากนะสำหรับเด็กน้อยชนบทของเรา
0: คิดว่าเด็กน้อยทั้งหลายบ่ว่าจะอยู่จีนหรืออยู่ลาวจนถึงบรรดาประเทศในโลกล้วนแต่เป็นเด็กน้อยแบบเดียวกันเน
3: า
0: ะขี้ดื้อมักลิ่นน้ำมูมักกินขนมและบ่มักเฮ็ดเวียกบ้านเป็นแนวนี้บ่หุ่มแพง
3: แม่นภาษาของเด็กน้อยก็เป็นอย่างซั่นแล้วเบาเท่ยามเป็นเด็กน้อยนี่สำหรับผมแพงเองนี่ก็บ่มักเฮ็ดเวียกบ้านเช่นเดียวกันนะ มักลิ่นหลายกลัวแต่ก็บ่ค่อยได้ดั้งใจตั้งเอาไว้นะเพราะว่าผมแพงก็เป็นเด็กที่กำเนิดอยู่ในชนบทนี่ก็บ่ค่อยได้ไปลิ่นไปเที่ยวส่วนหลายก็ได้สวยเวียกพ่อแม่แหละ
0: ละเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวนี้ผ่านมาหลายกันของพวกเขาก็ได้เว้าหลายเทื่อแล้วเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นต้นแมนเกี่ยวกับรถไฟท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นอยู่จีนบันนี่ฮอดย้ำผักเฮียนก็ได้มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเช่นกันนั่นก็คือการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรม
3: โอ้แม่นว่าเมื่อได้ยินคำว่าการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากหน่อยนึงแม่นบ่โดยธรรมดาแล้วถ้าเว้าถึงการท่องเที่ยวนี่ส่วนหลายพวกเขาก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นว่าแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการเที่ยวชมวิวกินอาหารพื้นเมือง หรือว่าสัมผัสกับวัฒนธรรมหีดของประเพณีท้องถิ่นแต่ตอนนี้การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมผัดได้รับความนิยมขึ้นมาใหม่พิเศษในระยะพักเฮียนฤดูฮ้อนนี้เด็กๆทั้งหลายล้วนแต่จะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในแบบอุตสาหกรรม
0: แม่นแล้วการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมส่วนหลายแม่นไปเที่ยวตามของจักของงานการผลิตบองานวันแสดงอุตสาหกรรมบอเป็นต้นเวลาไปเที่ยวตามสถานที่เหล่านี้ล้วนแต่จะสามารถได้รับความรู้หลายโดยสะพอแมนสามารถเพิ่มความรู้ใหม่ให้แก่เด็กน้อยทั้งหลายเฮ็ดให้เขาเจ้ารับรู้ถึงเครื่องกลจักรและกระบวนการผลิตวัตถุต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนเฮาว่าได้ผลิตออกมาคือเท่าใดมีผลดีต่อการเพิ่มทวีความฮักมักของเขาเจ้าต่อแขนงการอุตสาหกรรม
3: แม่นแล้วนักเกษตรเว้าถูกต้องหลายจากการอ่านปึ้มซอกหู้บทเรียนด้านอุตสาหกรรมตามปึ้มตำราหรือว่าผ่านทางออนไลน์ฮอดการปฏิบัติตัวจริงซึ่งเป็นการเพิ่มความรับรู้และก็ความฮักมักของเขาเจ้าให้หลายขึ้นตื้มอันนี้มีความหมายตัวจริงที่สำคัญหลายต่อกับเด็กน้อยทั้งหลายในการที่จะเลือกอาชีพหรือการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติในอนาคต
0: แม่นแล้วว่าแท้การที่ไปทัศนศึกษาหรือไปเยี่ยมยามของงานอุตสาหกรรมต่างๆดีกว่าการไปเที่ยวกินล้มซุ้มหิวอยู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆหลายเนาะเพราะว่าถ้าบ่มีโครงการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมหลายคนอาจจะบ่มีโอกาสได้เห็นเครื่องจักรและขบวนการผลิตอุปกรณ์ต่างๆด้านอุตสาหกรรมตลอดชีวิตของพวกเขาได้ทั้งบ่มีโอกาสได้สัมผัสกับมวลเสน่ห์ในขบวนการเฮ็ดเวียตัวจริงของเครื่องจักรต่างๆได
3: ้แม่นถูกต้องที่สุดเพียงแต่สัมผัสกับตัวจริงจึงจะมีความรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศได้ซึ่งจีนในฐานะที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกยิ่งจะมีเงื่อนไขที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
0: ท่านผู้ฟังที่ฮะแพงมาฮอนี่พวกเขามาเบียนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลมวลจากรายการก่อนเนาะแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อ
3: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่ความให้เกียรติติดตามครับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามหาฟังรายการล้มตีมีประโยชน์
1: โดยมีพ่อทั้งสองเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุธานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าเขาจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไรกันทุกท่านที่พร้อมฟังไรกันล้มตีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในระยะพักเงี้ยนฤดูร้อนของจีนอยู่ในปีนี้ตามหุ่มเพลงได้ฮู้ข่าวมาว่ามีโรงงานและก็โครงการต่างๆที่ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้เช่นโรงงานผลิตรถเสี่ยวมี่ปักกิ่งหอพิพิธภัณฑ์เบียร์ซิงเต๋าโรงงานสร้างกำปั้นเจียงนานเซี่ยงไฮ้โรงงานผลิตเหล็กก้านครหลวงปักกิ่งส่วนประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวัฒนธรรมฮงเมยซานยางและอื่นๆคือว่ามีความอุดมสมบูรณ์หลายและก็ได้ความในหลายด้าน
0: แม่นแล้วตามองค์การค้นคว้าแขนงการที่เกี่ยวของคาดคะเนว่าจังหวะการเติบโตสลียต่อปีของการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมของจีนได้มีถึง18ส่วนห้อยพอดปี2019ขนาดตลาดมีหวังจะบรรลุหลายกว่า3ห้อยตื้อเหยือน
1: ตัวอย่างคือโรงงานผลิตเหล็กก้าที่นครหลวงปักกิ่งได้กลายเป็นบอนที่น่าไปเที่ยวไปส้มหลายซึ่งอยู่ในโรงงานจะได้เห็นเครื่องกลจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบที่นำใส่เข้าในการผลิตเหล็กก้าชนิดต่างๆถ้าบ่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเที่ยวส้มได้นี่หมู่เพ่งก็คิดว่าอาจจะบ่มีไผได้มีโอกาสได้เห็นเครื่องกลจักรต่างๆและกระบวนการผลิตเหล่านี้ใด
0: ในซุ้มปีผ่านมาโรงงานเก่าด้านอุตสาหกรรมที่ได้ยุติการนำใส่ใครคือกับโรงงานผลิตเหล็กก้าแบบนี้ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนสมหน้าใหม่นับมือนับหลายขึ้นและได้กลายเป็นลักษณ์ใหม่ใหม่ด้านวัฒนธรรมของตัวเมืองคุณค่าของวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวมรดกอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้กลายเป็นสักขีพยานต่อยุคสมัยท่านได้แสดงให้เห็นถึงสภาพในสมัยเก่าและมวลเสน่ห์ของจิตรกรรมอุตสาหกรรม
1: ในท้ายเดือนพฤษภาคมของปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวจีนคณะโฆษณาพร้อมศูนย์กลางภาคจีนกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนและภาคส่วนอื่นๆรวมทั้งหมด8ภาคส่วนได้ลงพิมพ์แจ้งการเกี่ยวกับการเสริมขยายวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมปกปักรักษามรดกอุตสาหกรรมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมโดยได้เสนออย่างจะแจ้งว่าต้องเพิ่มทวีกันกวดกาทรัพยากรมรดกอุตสาหกรรมยกระดับด้านการปกปักรักษามรดกอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นบุกเบิกและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมปรับปรุงการตอบสนองผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ขึ้นยกระดับคุณภาพด้านการบริการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นทั้งยกสูงคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นตื้มเป็นการขยายสมรรถภาพด้านการศึกษาและ การค้นคว้าหำเหียนอีกด้วย
0: โดยการปฏิบัติหน้าที่สำคัญใน8ด้านนี้แม้นเพื่อเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่สั่งแนวรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมให้มีความหมั่นแกนล้มเลิกการพัฒนาด้านการเสริมยงเข่ากันของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมตื้มอีกแสดงให้เห็นมากผลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมปรับปรุงการตอบสนองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อเพิ่มทวีความหูสึกภูมิใจเลยกำลังคุ้มส่วนของสวนซาจีน
1: เมื่อเทียบกับการนำใส่นโยบายในปีที่ผ่านมาการวางมาตรการและการนโยบายในครั้งนี้นั้นได้ปักหลักหมายถึงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกลายเป็นซองทางยุทธศาสตร์ระดับชาติในการสืบทอดวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมการยกระดับและการหันเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจตัวจริงและการยกระดับการศึกษาคุณสมบัติของประชาชนให้สูงขึ้นเป็นต้น
0: แม้แล้วนอกจากทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญสูงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแล้ววิสาหกิจทั้งหลายก็ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจะเข้าสู่ระยะการพัฒนาที่โดดเด่น
1: ถูกต้องการนำใช้มาตรการต่างๆบวกกับการประสานสมทบจากวิสาหกิจทั้งหลายคิดว่าในบ่พอเท่าใดมือทั้งหน้านี้การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจะได้รับการพัฒนาอย่างบ่ไว้กว่านี้ตื้มท่านผู้ฟังที่อยากแพง มาเฮานี่พวกเฮาพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่นแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: คนนั้นทานกับข้าวมาสูบรรยากาศของรายการล้มที่มีประโยชน์โดยมีหุ่นแพงเลยเกศนาต่ำนั้นรายการสู่ทันฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับทุกท่านที่ผู้ฟังรายการพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้วางที่นี่ผู้ต่ำนั้นรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมคือพวกเขาได้เน้นผ่านมาแล้วว่าทั้งการจีนได้ใส่มาตรการต่างๆในการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมประเทศที่เข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวได้รับการจัดเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้นที่15คาดว่าในอีก5ปีต่อหน้านี้จะแม่นระยะที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมในการจัดตั้งปฏิบัติแขนงการที่เกี่ยวข้องและสร้างโครงการที่เหมาะสม
1: ปัจจุบันจีนได้บรรลุการหันอุตสาหกรรมเป็นแบบทันสมัยเป็นประเทศที่มีประเภทอุตสาหกรรมหลากหลายเพียงหนึ่งเดียวในโลกการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมก็ได้กลุ่มหลายประเภทเช่นว่าลดพลังงานใหม่แขนงการนมและอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าหุ่นยนต์มนุษย์การผลิตอัศริยะยาปัวพยาธิและการแพทย์ชีวภาพเป็นต้นได้ปรากฏออกหลายช่องทางและก็ต้องสู่การสนองของทุกแขนงการ
0: นอกจากนั้นปัจจุบันรายรับจากการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของจีนกว่าอัตราบ่ฮอดหาส่วนห้อยของรายรับทั้งหมดของการท่องเที่ยวส่วนระดับสรีระของโลกแม้นสิบหาส่วนห้อยองค์การที่เกี่ยวของคาดคะเนว่าในประเพณีใดปีต่อหน้านี้คะแนนการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของจีนจะสามารถรักษาความไว้ของการเติบโตสรีระต่อปี18ส่วนห้อยและฮอดปี2019ขนาดตลาดอาจจะบรรลุหลายกว่า300ตื้อหยวน
1: เคียงคู่กับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่คืออุตสาหกรรมบวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบวกการท่องเที่ยวการค้นคว้าหำเฮียนและอุตสาหกรรมบวกการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้วยวัฒนธรรมโดยเฉพาะแม่นทางการจีนได้แห่งการสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสติปัญญาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจะกลายเป็นเสาค้ำใหม่ด้านการบริโภคการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหลังการท่องเที่ยวชนบทและการท่องเที่ยวด้านอื่น
0: ๆว่าสำหรับวิสาหกิจแล้วการเปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามโรงงานอุตสาหกรรมให้ผู้บริโภคสามารถได้เห็นการผลิตเป็นเครื่องเอาไหนการคุ้มครองและการควบคุมด้านคุณภาพที่เคร่งครัดและขั้นตอนการผลิตแบบอัศริยะขณะเดียวกันก็ต้องให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับตัวจริงอย่างมีความปลอดภัย
1: แม้นแล้วที่จริงแล้วอยู่แล้วก็มีการท่องเที่ยวที่คล้ายคือกันแบบนี้แต่ว่าส่วนหลายจะแม่นการท่องเที่ยวโรงงานขนาดน้อยนะเช่นว่าโรงงานย่อมผ้าโรงงานตำแผ่นเพโรงงานผลิตเครื่องดื่มอาจจะบ่คือกันกับโรงงานขนาดใหญ่และก็ทันสมัยอยู่ประเทศจีนเพราะว่าแล้วยังบ่ทันแม่นประเทศที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เทื่อโดยรวมแล้วประเทศลาวแม่นประเทศที่มีท่าแห้งด้านการผลิตกสิกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมขนาดน้อยแต่ก็เริ่มมีนอแหนงของการท่องเที่ยวหรือว่าการทัศนศึกษาอยู่เขตการผลิตต่าง
0: ๆสรุปแล้วว่าการเปิดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบ่เพียงแต่สามารถเพิ่มทวีในการสร้างชื่อเสียงของวิสาหกิจทํานั้นหากย้ําเป็นการโฆษณาเผยแพร่โดยบ่ต้องเสียค่าเอาละหุ่มแพงมาฮ้อนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเพียนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและอุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ตามนั้นรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมคิดว่าท่านผู้ฟังบรรดาท่านมีความสนใจหลายเกี่ยวกับหัวข้อที่ล้มกันในเมื่อนี้เนาะเว้าสำหรับเกษณาแล้วมากหลาย
0: เว้าสำหรับผู้แพงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายเช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทัศนศึกษาหรือว่าไปเยี่ยมยามบรรดาโรงงานผลิตรถพลังงานใหม่หรือว่ารถไฟฟ้าของจีนจากผู้ว่ารถไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมของหลายๆประเทศในโลกนั้นได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตขึ้นแนวใดได้ใช้ระบบการผลิตขึ้นแนวใดเป็นต้นนอกจากนั้นนี่ก็อยากไปสัมภาษณ์กับการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์เช่นเดียวกันคิดว่าคงจะน่าสนใจหลาย
1: แม่นแล้วการแสวงหาความรู้ใหม่ๆจะสามารถเพิ่มทวีความมีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวได้ดีฉะนั้นจึงได้ว่าว่าการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแม้นได้รับความนิยมสมซอบหลายจากประชาชนในสมัยปัจจุบันท่านผู้ฟังเทียแพงมาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาส่งคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี้
0: แล้วภายหลังที่ท่านรับฟังรายการพวกเราแล้วถ้าว่าท่านยังมีความคิดเห็นหยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราแมน CMG FM 93พร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่นอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ซะให้พรแก่ทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจถึงจะอยู่แห้งหนใดใกล้หรือไกลหลายการล้มดีนิพยโยชน์ขอเป็นสื่อกลางเสื่อมสานสายสัมพันธ์นำเอาความเบิกบานสำรางใจไม่แก่ทุกทาน

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดาราวันดีจาหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ดาราวันเคยได้แนะนำหุบเงาการ์ตูนเรื่องตัวหมีทีสวาพาดดิงตันภาคที่2เนาะนำมาฮอดปัจจุบันนี้ได้ออกฉาย3ภาคแล้วฉะนั้นในรายการมื้อนี้ดาราวันจะเล่าหุบเงาการ์ตูนเรื่องตัวหมีทีสวาพาดดิงตันภาคที่3สู่ฟังเลยหมีน้อยได้ตั้งหลักปักฐานอยู่นครหลวงลอนดอนของอังกฤษแล้วเมื่อหนึ่งมันได้รับจดหมายที่ฝากมาจากบ้านเกิดเมืองนอนคือประเทศเปรูเนื่องในจดหมายระบุว่าป้าลูซี่คิดฮอดหมีน้อยหลายฉะนั้นหมีน้อยและครอบครัวบราวได้ความการเดินทางไปยามป้าลูซี่หลังจากข้าเจ้าไปฮอดเปรูแล้วปรากฏว่าป้าลูซี่ได้หายสับสนแบบบ่ฮู้เหตุผลด้วยเหตุนี้ข้าเจ้าจึงเริ่มผจญภัยเพื่อซ่อหาป้าลูซี่ฟังแล้วคือน่าสนใจเนาะมานี่พวกเรามาฟังเพลงน้ำกันก่อนจักน้อยแต่ละวันจะเล่าเนื้อในละเอียดสู่ฟังเด้อ

พียงมวลพันปลายพ่อหามาเราหุบเงาในรายการมนี่มีน้อยได้ลังเคยสังคมมนุษย์แล้วกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวบลาวมันยังได้กลายเป็นพลเมืองของอังกฤษว่าได้ว่ามีน้อยได้มีครอบครัวและชีวิตของตนอยู่ในครหลวงลอนดอนอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวบลาวได้เข้าสู่ชีวิตไร้ญาติใหม่และเริ่มมีบรรยากาศแปลกๆเพราะว่าผู้เป็นลูกสาวก๊กที่มีสวาจูดีเห็นแก๊งหลายและได้เสียมพังข่าวมหาวิทยาลัยแล้วนางจะลาจากครอบครัวเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ต่างถิ่นอันมีเรื่องน่าปิติสมเสริญแต่การลาจากที่จะมาถึงนั้นเฮ็ดให้กับเจ้ามีบรรยากาศเอิดอัดความหมุนเสือนในเมื่อก่อนนับมือนับจืดจางไปขณะนี้จดหมายที่ฝากมาจากประเทศเปรูได้เฮ็ดให้ชีวิตของข้าเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มการเดินทางผจญภัยที่ข้ามผ่านภูผาสายน้ำจดหมายฉบับนี้แม่นฝากจากฮงเลี่ยงดูมีน้อยที่ตั้งอยู่เขตป่าฝนของประเทศเปรูป้าลูซีของมีน้อยก็ได้พักอยู่นี่หัวหน้าฮงเลี่ยงดูได้เขียนจดหมายที่มีเนื้อในว่าป้าลูซีผู้สูงอายุคิดฮอดคิดเถิงมีน้อยที่อยู่ทั้งไก่เรื่อยๆมาอยู่ผู้เดียวและส่องเบิ่งบนไก่ตลอดพฤติกรรมหนักมือหนักแปลกประหลาดสุขภาพและจิตใจของเราเป็นห่วงที่สุดเลยป้าลูซี่เมียนผู้เลี้ยงดูและเบิ่งเน้นดูแลมีน้อยอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่น้อยจนใหญ่ฉะนั้นหลังจากอ่านจดหมายและฮู้ข่าวเกี่ยวกับป้าลูซี่แล้วมีน้อยฮู้ซึกเป็นห่วงหลายคิดยากับเมื่อเปรูจนอดประวายมีน้อยอยากยามป้าด้วยตนเองและเห็นสภาพของป้ากับตาภรรยาของท่านเบล่าฮู้ดีว่ามีน้อยคิดฮอดคิดถึงป้าและมีความกตัญญูฉะนั้นเพิ่นได้เสนอให้ครอบครัวทั้งหมดร่วมกันเดินทางไปยามป้าลูซี่อยู่เปรูทั้งหวังว่าการเดินทางผ่านภูผาสายน้ำครั้งนี้จะเฮ็ดให้ครอบครัวเริ่มเรื่องโบสบายใจและฟื้นฟูบรรยากาศใกล้สิทธิ์เคลื่อนไม้ท่านเบล่าเป็นคนที่ระมัดระวังและสุขุมแล้วมักชีวิตที่มั่นคงเงียบสงบแต่ในเมื่อสภาพภายในครอบครัวเศร้าหมองและสายตาที่เต็มไปด้วยความขงคอยของหมีน้อยท่านเบล่าก็ได้ตัดสินใจว่าจะเวียกไหว้ก่อนและปัดทิ้งความกังวลใจทั้งหมดแล้วจะพาครอบครัวมุ่งหน้าไปสู่ประเทศเปรูท่านผู้ฟังวันนี้ขอเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อย

ียงมวนพันปายพวกหามาเลาหุบเงาต่อเลยพันการเดินทางเส้นไกลในที่สุดครอบครัวเบลาได้ไปฮอดเขตป่าฝนที่กว้างใหญ่ไพศาลและหลักหลับของเปรูแล้วพอไปฮอดข้าเจ้าก็เขียวไปหงเลี้ยงดูเพื่อจะเห็นป่าลูซี่ไว้เท่าที่จะไว้ได้แต่สิ่งที่ข้าเจ้าได้พบนั้นบ่แม่นกันพบหน้าพบตากันที่อบอุ่นแต่แม่นเข้าให้และความเสียใจเรื่องมีอยู่ว่าหัวหน้าของเลี้ยงดูบอกข้าเจ้าอย่างเคร่งเขรึมว่าป้าลูซี่หายสับสนแต่ด่วนแล้วบ่มีภายฮู้ว่าเพิ่นได้ไปสายอยู่ห้องพักของเพิ่นซ่อเห็นแต่เครื่องส่งยังคือเวียนตาปั๊บสายตาและสายแขนเก่าที่มีลวดลายเหลือกหลับแปลกใจป้าลูซี่อยู่ซื่อๆก็หายสับสนไปได้แนวใดนี่เฮ็ดให้ทุกคนกังวลใจหลายมีน้อยแห่งมีความกังวลใจหลายกว่าผู้อื่นถึงว่าหากกลัวเดินทางไกลมาฮอดอย่างอิดเมื่อยก็ตามมันก็บ่พักผ่อนแม้นแต่น้อยเดียวก็เคี่ยวไปซ่องหาห้องห้อยต่างๆมันสบานว่าต้องซ่องหาป้าลูซี่หายได้ข้าเจ้าตั้งใจสังเกตห้องพักของป้าลูซี่อยู่มุมแจห้องมีน้อยซ่อเห็นแผ่นที่เก่าที่เต็มด้วยมือแผ่นหนึ่งในแผ่นที่นี้ได้หมายไว้สถานที่ของห้อยแห่งหนึ่งอยู่บนเหลือกของเขตป่าฝนแห่งนี้ก็คือดินแดนที่เต็มมาด้วยคำที่คนทั้งหลายในโลกแสวงหาเพื่อส่งไข่พบป้าลูซี่ไว้เท่าที่จะไว้ได้และอยากรู้สาเหตุที่ป้าลูซี่หายสับสนครอบครัวเบลาได้แบ่งหน้าเวียกกันคือท่านนางเบลาทายูของเลี้ยงดูส่วนท่านเบลาพาหมีน้อยและลูกสาวลูกสายไปส่องเหือเพื่อขี่มุ่งหน้าไปเขตป่าฝนดึกดำบรรที่เต็มมาด้วยความอันตรายและเป็นสถานที่หกห้างหลึกลับที่หมายไว้ในแผนทีในขบวนการเข้าสู่เขตป่าฝนข้าเจ้าได้พบกัปตันเหือคนหนึ่งสวาฮันเดอร์ที่เกิดและเติบใหญ่ในครอบครัวอาชีพขุดค้นบัวค้ำหลายแสนคนในเมื่อได้เนียนทานเล่าว่าว่าจุดหมายปลายทางของข้าเจ้าก็คือดินแดนคำที่ตนเองแสวงหาในตลอดชีวิตฮันเดอร์ก็เสนอย่างเปลี่ยนเจ้ากันว่าตนเองขอไปน้ำกันที่จริงแล้วระหว่างยาอาศัยครอบครัวเบล่าช่วยบรรลุความฝันซอกคำของตนหายประกบผลเป็นจริงหลังจากเดินทางความกันแล้วแต่เกิดเรื่องอย่างขันเดจักหน่อยดาราวันจาลาสุฟังมานี่พอเขามาฟังเพลงผักพรย่นอารมณ์น้ำกันก่อน

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพราะเนื้อไหนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่ทำพวงติดตามหาฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอ CMG FM 93 MHz ในรายการมานี้แต่ละวันเมียนเราคุบเงาเรื่องตัวมีทีสวาพาตินตันภาคที่3มานี่แต่ละวันเราต่อเลยเขตป้าฝนที่กว้างใหญ่ภายสามและตับหนาเต็มไปด้วยความอันตรายต่างๆสายน้ำที่ลังไหลแห้งเส้นทางน้อยๆที่สลับซับซ้อนในป่าดงกับดักต่างๆนานาที่เสี่ยงชีวิตในการเดินทางครั้งนี้ครอบครัวเบลาได้แข็งบาแข็งลายกันช่วยเหลือกันและปกป้องกันบรรยากาศแบบห้างเขื่อนในครอบครัวกูได้คอยเปลี่ยนแปลงไปน้ำข้าเจ้าต่างกูได้ปาทิมคอพิธีอย่างกันผู้เป็นพ่อได้ปล่อยวางนิสัยแข็งกระด้างผู้เป็นลูกสาวกูกลายเป็นคนเสื่อฟังยอมหับกันและให้กำลังใจกันบอกได้ว่าสภาพที่อันตรายได้กระตุ้นความหักแพงและความใกล้สิทธิ์ในครอบครัวกำลังแห้งที่อบอุ่นใจแต่ละโดมข้าเจ้าก้าวเดินไปข้างหน้าครอบครัวเบลาและกัปตันฮันเดอได้เข้าสู่เขตป่าเหลิกและนับมือนับเข้าใกล้กับสถานที่หกห้างเขื่อนเรื่อยๆได้สัมผัสปรากฏมาเรื่องทั้งหมดนี้เป็นกลอุบายเหตุการณ์ป้าลูซี่หายสับสนและการเดินทางเข้าสู่เขตป้าฝนลอนดอนแมนแผ่นให้ของหัวหน้าหงเลี้ยงดูหัวหน้าหงเลี้ยงดูมึงคือคนอ่อนย้อนใจดีและเอาใจใส่เบิ่งเลี้ยงดูแลป้าลูซี่อย่างละเอียดแต่ที่จริงแล้วเราบ่แม่นเบิ่งเลี้ยงดูแลป้าลูซี่แท้ๆนิสัยแท้ของเราเป็นคนมัวเมาหลงใหลกับการคุดค้นบัวค้ำจนบ้าวางเป้าหมายตนเองซ่อหาดินแดนค้ำในตลอดชีวิตใส่อุบายทุกอย่างเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติเหตุการณ์บ้าลูซี่หายสับสนเมียนแผ่นหลอกลวงของเราเราตั้งใจเขียนจดหมายเพื่อตัวมีน้อยกับเขินมาเปรูตั้งใจหลอกเอาป้าลูซี่ไปสู่เขตป้าฝนหลังจากนั้นเราได้จับเอาแผนทีและใส่แขนวางไว้ในห้องพักของป้าลูซี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมาเมียนเพื่อใส่ประโยชน์จากมีน้อยเพื่อยัดเอาทรัพย์สมบัติเพราะว่าฐานะบทบาทของมีน้อยพิเศษหลายสามารถหู้เห็นทางเข้าสู่ดินแดนค้ำและขายประตูเข้าหาสมบัติได้ตามที่เราเลือกกันมาดินแดนค้ำนี่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติที่ถูกเสื่องไหวเปลี่ยนเวลาพันปีแล้วเป็นยังมีน้อยมีความสามารถพิเศษบานนี้เด้จักน้อยพ่อหามาล้มกันต่อมานี่มาฟังเพลงน้ำกันก่อน

ถงมมวนพันไปพวกฮามาเราคุบเงาต่อในตอนที่ครอบครัวเบล่าไปหาป้าลูซี่อยู่หงย่างดูข้าเจ้าได้ซ่อเห็นใส่แขนเก่าอยู่ของผักของป้าลูซี่สำหรับใส่แขนเก่านี้พิเศษที่สุดมันบ่งบอกถึงฐานะบทบาทของมีน้อยและความลับของสถานที่ของห้างเก่าแก่ที่จริงแล้วใส่แขนนี้เมียนก็แจกไขประตูหินที่เข้าสู่เดียนๆค้ำทั้งเมียนเครื่องติดตัวของมีน้อยตั้งแต่เกิดเรื่องมีอยู่ว่าตอนที่มีน้อยเกิดมาได้เกิดภัยพิบัติที่ไห้แห้งเห็นไห้น้ำผัดเอาห้างกายมีน้อยไหลไปตามแม่น้ำจนหอดแคมฟังด้วยบังเอิญป้าลูซี่ผู้ใจดีได้มาพบเห็นมีน้อยเลยเอามาเลี้ยงทั้งได้เก็บรักษาใส่แขนนี้ไว้นั่นจะหับหูความเป็นจริงทั้งหมดแล้วกัปตันฮันเดอร์ก็พยายามยัดสายแขนน้ำขับครัวเบล่าเพราะว่าเราซ่อหาและมีความอยากได้ทรัพย์สมบัติเป็นเวลาหลายปีแล้วจนเลิ่มตัวเมนแดนนอนฝันก็อยากหลักลอบเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดคนเดียวแต่นิยองลูกสาวตนได้ตักเตือนเรื่อยๆแล้วสะดุ้งเตือนมาความอยากได้อย่ามี

แบบลบมากนั้นแม่นนำมาสู่ภัยอันตรายความผาแพงระหว่างครอบครัวและความเมตตาที่มีอยู่มีความล้ำค่าหลายกว่าความอยากได้อย่ามีทรัพย์สมบัติและเจ้าฮู้ความจริงทั้งหมดแล้วทุกคนร่วมกันพันพาสิ่งกีดขวางในเขตป่าฝนและกับดักต่างๆนานาในสถานที่หกห้างนี้ในที่สุดได้เดินทางไปถึงสถานที่หกห้างที่ตั้งอยู่จ่องผูและเอาสายแขนมาไขประตูหินที่อัดไว้เปลี่ยนพันปีทุกคนคงคอยเข้าสู่ดินแดนคำในตำนานแต่ปุ่นเอว่าฝ่าตาสภาพในดินแดนคำต่างกับความคาดหวังของทุกคนเลยอยู่ไหนนี่บ่มีทรัพย์สมบัติกองไว้ดังที่สังคมมนุษย์แสวงหาบ่มีเพชรนิ้งจินตาที่หรูหรามีเพียงแต่สวนหมากเกี้ยงที่พร้อมเปลี่ยนหมากเต็มต้นอย่างอุดมสมบูรณ์ในเขตแห่งนี้เต็มไปด้วยความสงบสุขและความดีงามซึ่งเป็นบ้านเหือนของพ่อมีกวนหมากเกี้ยงที่เสื่อสัตว์เรียบง่ายและบัวแข้งขันกับหายได้ดำรงชีวิตอยู่นี้ปัวพักษาป้าดงเลิกหลับที่บริสุทธิ์จากคุณต่อคุณห่างไกลจากความยากแหน่งภายนอกส่วนป้าลุสียุสัยแดจักน้อยจะเล่าสู่ฟังบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

เพียงวันผ่านไปพวกเขามาเราหุบเงาต่อทุกคนได้พากันใส่ทุกวิธีทางเพื่อสอดหาป้าลูซี่ที่หายสับสนและปรากฏว่าป้าลูซี่กำลังพักอาศัยอยู่ในดินแดนลึกลับนี้เรื่องมีอยู่ว่าป้าลูซี่ถูกหลอกเข้าเขตป่าฝนแล้วหลงทาง

ตอนที่ตัวเขาความอันตรายได้รับการช่วยเหลือจากพ่อหมีกวนมักเกี้ยงและไปพักอาศัยอยู่ดินแดนพ่อหมีกวนมักเกี้ยงอย่างปลอดภัยดินแดนลึกลับแห่งนี้ได้เฮ็ดให้หมีน้อยหวนคืนความเป็นมาของชีวิตตนและหับรู้ญาติตระกูลของตนมันบ่แม่นหมีกำพร้าที่บ่มีผู้พึ่งพาอาศัยแต่แม่นสมาชิกของพ่อหมีกวนมักเกี้ยงที่ดำรงชีวิตอยู่ดินแดนลึกลับแห่งนี้หลายปีก่อนพ่อหมีกวนมักเกี้ยงประสบภัยน้ำป่าสู่แห้งจากภูเขาอย่างหนักหน่วงบ้านเมืองเสียหายหมดสมาชิกต่างๆแตกหนีหลีภัยส่วนหมีน้อยที่เกิดใหม่นั้นถึงนำผัดลายไปตามกระแสน้ำซาตกรรมพาให้มันพบกับป้าลูซีมีน้อยได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนและพบกับกระตวนของตนผู้ซึ้งมีความสุขที่สุดมันบ่เพียงแต่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวบลาวอยู่ในครหลวงลอนดอนเท่านั้นปัจจุบันนี้ยังสอบพบตระกูลที่ความเลือดความเนื้อกันครอบครัวบลาวได้สัมผัสกับชีวิตบริสุทธิ์ในดินแดงลึกลับนี้ผู้เป็นลูกชายล่ะได้ประพงสูตรกวนมักเคียงของพ่อหมีให้แซ่บกว่าเก่าผู้เป็นลูกสาวกกได้ตั้งหน้าบันทึกประวัติศาสตร์และฮิตของประเพณีของพ่อหมีที่มีประวัติศาสตร์ดนนั้นเพื่อช่วยขเจ้าในการเก็บรักษาข้อมูลที่ล้ำค่าครอบครัวบลาวได้หั่งจากความวุ่นแซวในตู่เมืองป้าทิมเรื่องอุกใจทั้งหมดขเจ้ามีความใกล้ชิดกันแน่นแฟ้นหลายขึ้นกว่าเก่าหลังจากใช้ชีวิตอยู่เด่นแดนลึกลับเป็นระยะหนึ่งแล้วมีน้อยและครอบครัวบลาวได้อำลาพ่อหมีและกลับคืนสู่นครหลวงลอนดอนเมื่อเดินทางเมืองฮอตนครหลวงลอนดอนแล้วมีน้อยและครอบครัวบลาวแต่สั่งห้องน้อยอยู่เดิมบ้านเพื่อต้อนรับหมีที่มาจากเปรูพันกันผจญภัยที่ข้ามผ่านภูผาสายน้ำครั้งนี้ครอบครัวบลาวได้เข้าใจกันและทนุถนอมกันหลายขึ้นกว่าเก่าบรรยากาศครอบครัวยังมีความอบอุ่นและสามัคคีเอาละท่านผู้ฟังมาเฮาะนี้ตะละวันแต่เราฮุบเงาเรื่องตัวหมีที่สวาพาตินตันทั้ง3ภาคสุทานฟังแล้วมีน้อยกูได้น้ำออกความเบือบานมุนเซือนบ่น้อยมาหายแก่พ่อเขาเนาะถ้าว่าตัวไปนี้ยังมีภาคที่4ดาราวันจะเล่าสู่ฟังในรายการดาวประกายแสงรายการมื้อนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: นายพลครอบครัวหยางที่จงฮักภักดีบุคคลสำคัญของนายพลครอบครัวหยางในประวัติศาสตร์แม่นหยางเย่ในระยะต้นของราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์เหลียวที่อยู่ภาคเหนือรบกวนชายแดนของราชวงศ์ซ่งเรื่อยๆหยางเย่นำพากองทหารเฝ้ารักษาด้านเยี่ยนหมันที่อยู่ชายแดนปี980ราชวงศ์เหลียวส่งทหาร 100,000 คนมาบุกโจมตีด้านเยี่ยนมันในคราวนั้นหยางเย่มีทหารเพียงแต่หลายพันคนเท่านั้นเพิ่นสั่งให้ทหารส่วนใหญ่ป้องกันด้านเยี่ยนมันตนเองพาทหารมาหลายห้อยคนอ้อมไปเบื้องหลังของกองทหารเหลียวอย่างมิดเงียบแล้วหลอนโจมตีทหารเหลียวอย่างกระทันหันทหารเหลียวบ่ได้เกี่ยมพร้อมจึงตกใจแตกตื่นก็เลยปะละไสภายหลังได้หับไสสนะอยู่ด้านเยี่ยนมันแล้วหยางเย่ก็ได้นำพาทหารราชวงศ์ซ่งตีได้สนะหลายเถื่อแต่นั่นมาเมื่อทหารราชวงศ์เหลียวเห็นทุ้งที่เขียนหนังสือหยางแล้วก็ย่านบ่กล้าโต้สู้เขาเจ้ายังห้องหยางเย่ว่าหยางที่บ่มีไผสู้ได้2ปีผ่านไปฮ่องเต้ท่ายจงของราชวงศ์ซ่งตกลงโจมตีราชวงศ์เหลียวอย่างขนาดใหญ่สั่งให้กองทหารราชวงศ์ซ่งแบ่งเป็น3กองหยางเย่เป็นห้องผู้บัญชาการของกองตะเวนตกทำอิด3กองนี้เคลื่อนทัพได้สะดวกแต่ภายหลังมากองทหารตะเวนออกเคลื่อนทัพไปนาโดยบ่ได้คิดอย่างหอบคอบพาให้ปราศัยกองทหารราชวงศ์ซ่งก็จำเป็นต้องถอยในเวลาถอยกลับย้อนผู้บัญชาการของกองทหารตะเวนตกบัญชาบ่ถูกต้องกองทหารของหยางเย่ถูกศัตรูลอนโจมตีทหารทั้งหลายล้วนแต่สู้จนตายเหลือแต่หยางเย่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบบอนยังยึดมันสู้ต่อไปในที่สุดถูกจับตัวในค่ายทหารราชวงศ์เหลียวหยางเย่ปฏิเสธกินข้าว3วัน3คืนบ่ยอมจำนนเด็ดขาดในที่สุดก็ตายภายหลังหยางเย่เสียชีวิตแล้วลูกหลานของหยางเย่สืบทอดภารกิจของเพิ่นลูกซ้ายหยางเหยียนเจ้าหลานหยางวนกวางล้วนแต่

ได้สร้างผลงานในการต่อสู้ป้องกันชายแดนของราชวงศ์ซ่งนิทานนายพลครอบครัวหยางที่เล่าลือกันในหมู่ประชาชนนั้นก็แม่นแต่งขึ้นตามเรื่องของพวกเพิ่น

ปลื้มอมตะทั้ง6คือปลื้มอมตะ6หัวในด้านปัสยสำนักรูคือการเปลี่ยนแปลงกาบก่อนพิธีดนตรีประวัติศาสตร์และชนเชียวปลื้ม6หัวนี้ล้วนแต่แมนคงจื้อเหี้ยมแห้งขึ้นเองเป็นการประกอบส่วนที่บ่มีวันสูญเศร้าของคงจื้อที่มีต่อการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยบูฮั่นของจีน

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแฮงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

ก็ต่างๆในทะเลจีนใต้ในทะเลจีนใต้มีเกาะดอนแกงที่พ้นเขินหนาน้ำและอยู่ใต้น้ำอย่างหลวงหลายมีเสือหลวงว่าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นอกจากเกาะภูเขาไฟจำนวนหนึ่งแล้วเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนแต่แมนเกาะเห็นปะการังมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 120,000 กิโลตารางเมตรเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนมีหมู่เกาะตงชาหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะนันชาและเกาะเหินเหลืองหรือถูกเอื้อนว่าหวางเหียนเต่าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้อยู่ในที่ตั้งสำคัญในการเดินเหือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและระหว่างอาเซียนกับทวีปโอเชียนีมีความหมายสำคัญในด้านการคมนาคมและป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วบรรพบุรุษของจีนก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งกอเหล่านี้และกอสางซิงโกสางต่างๆแล้วฉะนั้นจีนมีอธิปไตยต่อกอต่างๆในทะเลจีนใต้หมู่เกาะตงชาหมู่เกาะตงชาประกอบด้วยเกาะตงชาหาดซ้ายนันเว่ยและหาดซ้ายเป่ยเว่ยอยู่เขตทะเลอ้อมขางมีผลิตภัณฑ์ทางน้ำหลายมีเปียงทะเลหอยเม่นปลาดาวหอยและสมทะเลเป็นต้นในสมัยไต้กอนจีนก็ได้ตั้งสถานีอุตุนิยมและเสาไฟเดินเหือหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะซีชาแม่นหมู่เกาะที่มีเกาะหลายกว่าหมู่ในทะเลจีนใต้ในเกาะมีพืชแถบฮอดอย่างหลากหลายเช่นต้นปาล์มต้นเผาต้นหมากฮงและหมากกล้วยเป็นต้นโยเคทะเลอ้อมคางมีสัตว์น้ำต่างๆเช่นเต่าทะเลเปียงทะเลปลาทุนาเป็นต้นพอฮอดฤดูกาลหาปลาเหือประมงของแขวงกวางตงและไหหลำก็มาแห่งนี้เพื่อหาปลาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะจงชาแมนแก้งเห็นปะการังที่บ่พ้นเขินหนาน้ำซึ่งลึกลงไปประมาณ15-20 เมตรย้อนสะท้อนแสงของเห็นปะการังสำนั้นน้ำทะเลในเขตนี้มีสีเขียวอ่อนหน่อยนึงหมู่เกาะนันชาหมู่เกาะนันชาประกอบด้วยเกาะเห็นแก้งทั้งน้ำและใต้น้ำที่โยมบริเวณกว้างใหญ่และมีจำนวนหลากหลายก็ต้นตอแมนก็ท่ายเพียงเป็น

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

สี่นิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสี่นิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสี่นิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

孟姜女。那拉斯翁琴咪南少铺能听俺谈改了仔，南是话孟姜女。พอนางพบฟ้านสีเหลืองก็เกิดความหักโลดหลังจากขอความเห็นดีจาก

พ่อแม่แล้วสองคนเกี่ยมแต่งงานในข่าวนั้นเพื่อก่อสร้างกำแพงยักษ์จินเสียฮองเต้สั่งให้จับคนเพื่อไปเป็นแรงงานจากทุกแห่งในมือที่สองคนจัดงานดองฟ้านสีแหลงก็ถูกจับไปก่อสร้างกำแพงยักษ์ที่อยู่บนที่ไกลแสนไกลเมืองจางหนีรู้สึกโศกเศร้าและเครียดแค้นหลายทั้งคิดฮอดผัวทั้งเว้นทั้งคืนในขณะที่อากาศนับมือนับหนาวเมืองจางหนีก็เฮ็ดเสื้อกันหนาวแล้วเดินทางไกลไปซอกผัวอยู่กำแพงยักษ์เพื่อส่งเสื้อกันหนาวให้หลังจากได้ผ่านฟ้าล้มฝนหิมะและความทุรกันดารเมืองจางหนีก็ไปฮอดกำแพงยักษ์ในที่สุดแต่บ่เห็นผัวของตนหลังจากถามน้ำคนจึงฮู้ว่าฟ้านสีเหลืองได้ถูกทรมานตายแล้วศพถูกฝังอยู่ใต้กำแพงยักษ์เมื่อฮู้ข่าวนี้แล้วเมืองจางหนีก็ห้องไห้อยู่ข้างกำแพงยักษ์น้ำตาไหลคือสายฝน3เว้น3คืนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินจนเฮ็ดให้กำแพงยักษ์พังทลายไป800ลี้ศพของผัวฟ้านสีเหลืองก็พ้นขึ้นมานางจึงได้เห็นผัวที่คิดฮอดทั้งเว้นทั้ง

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: การเคลื่อนทัพทั้งกายของกองทัพแดงกับมังกรเซาหน้าจีนภายหลังลูกฮึกเขินซูอยู่นานช้างแล้วท่านเหมาเจ๋อตงได้นำพาการลูกฮึกเขินซูชิวโชเก็บเกี่ยวลำดูใบไม้ลนอยู่ไซแดงแขวงฮูนานกับแขวงเจียงซีและได้สั่งที่มันการปฏิวัติแห่งทำอิฐอยู่ผู้จิงกังของแขวงเจียงซีหลังจากนั้นที่มันการปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากสาวกสิกรอันไพศาลที่มันก็มีเนื้อที่กว้างออกเรื่อยๆนับแต่ปี1930ฮอดปี1932รัฐบาลของพรรคกมินตังซับซ้อนทหารดำเนินการอ้อมปราบที่มันปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่สิเถื่อหมายจะทำลายที่มันและดักส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนในที่มันกองทัพแดงที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เต้นเอาสถานการณ์อ้อมปราบของศัตรูเธอแล้วเธออีก

ปี1933ท่านเจียงไคซิกทรงทหาร1ล้านคนเหลื่อมอ้อมปราบกองทัพแดงเธอที่หาเนื่องว่าการต่อต้านการอ้อมปราบเธอที่หาเสียไซฉะนั้นเดือนตุลาปี1934กองทัพแดงส่วนกลางจำเป็นต้องถอนออกจากทิมันส่วนกลางเลื่อมเคลื่อนง่ายทางยุทธศาสตร์สินทางเคลื่อนทัพทั้งไก่แมนทุลกันดานที่สุดกองทัพแดงปินภูหิมะผ่านดินหยาทามเมื่อบ่มีอาหารแล้วก็คุดพักปลากินเปลือกต้นไม้พบปัญหายุ่งยากที่คาดบ่ถึงอย่างหวังหลายบวกกับการอ้อมปราบของกองทัพพรรคโกเมนตังกองทัพแดงตกท่าหับหลายเถอกองผสมที่ไข่เขินยูจุนอีในเดือนมังกรปี1935ได้กำหนดบทบาทน้ำท้าของเมาเจอตงในกองทัพแดงและส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นกองทัพแดงจากท่าหับเปลี่ยนเป็นท่าบกเอาสนานหลายเถอเซนข้ามแม่น้ำชื่อสวยสิเถอสู่พานแม่น้ำตาตู้เหือญาติเอาขัวหลูติ่งยางวงไว้อันได้ตัดขาดการอ้อมปราบของกองทหารพรรคโกเมนตังเดือนตุลาปี1935กองทัพแดงส่วนกลางเคลื่อนทัพฮอดเมืองอูฉีที่ภาคเหนือแขวงซานซีรวมกับกองทัพแดงอยู่ภาคเหนือซานซีที่น้ำดอยทานเหลียวจือดันเดือนตุลาปี1936กำลังลักแรงทั้ง3ของกองทัพแดงเข้าบันจบกันอยู่ขุ่ยนี้การเคลื่อนทัพทั้งไก่สิ้นสุดลงยังมีไซ

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: เกาะไต้หวันเกาะไต้หวันแม่นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในทวีปแคมทะเลตะเวนออกเสียงใต้ของจีนทิศตะเวนออกแมนมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะเวนออกเสียงเหนือแมนมูเกาะริวคิวทิศใต้แมนซองแคบบาซีทิศตะเวนตกแมนซองแคบไต้หวันเกาะไต้หวันแมนอยู่ใจกลางของทางเดินเรือมหาสมุทรแปซิฟิกตะเวนตกแมนซุ้มทางที่สำคัญของจีนในการไปมหาสู่กันกับบรรดาประเทศทั้งทะเลของภาคพื้นแปซิฟิกเกาะไต้หวันมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนฝนตกหลายเส้นอายันเหนือผ่านภาคกลางเกาะไต้หวันภาคเหนือแม่นอากาศใกล้แทบร้อนภาคใต้แม่นอากาศแทบร้อนเกาะไต้หวันผลิตข้าวหลายพืชเศรษฐกิจต้นต่อแม่นอ้อยและสาพร้อมกันนั้นยังได้ซื้อว่าเป็นล้าสามากไม้และมีต้นไม้ราคาสูงอ้อมข้างของเกาะไต้หวันแมนทะเลทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ไต้หวันยังมีทรัพยากรพลังน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพลเมืองไต้หวันทั้งหมดเผ่าฮั่นกวน98ส่วนห้อยเผ่าเกาซานไปว่าเผ่าผู้สูงกวนประมาณ2ส่วนห้อยส่วนเผ่าส่วนน้อยในเกาะไต้หวันมีสื่อรวมว่าเผ่าเกาซานได้แจกยาอยู่แห่งต่างๆของแขวงนี้ไต้หวันเศรษฐกิจพัฒนาไว้คมนาคมสะดวกมีทิวทัศน์สวยงามและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นผู้อาหลีนองตาเว้นดวงจันทร์และน้ำตกตาดอูหลายเป็นต้นล้วนแต่มีชื่อเสียงหลายไต้หวันแม้นก็ดอนที่ประเสริฐของจีนในเกาะไต้หวันมีภูที่สูงกว่า 3,000 เมตรนั้นหลายกว่าห้อยหน่วยฉะนั้นเกาะไต้หวันยังมีชื่อว่าเกาะภูสูงในเกาะไต้หวันมี5สายภูคือสายภูใจกลางสายภูหิมะสายภูหยกสายภูอาหลีและสายภูฝั่งทะเลภูอาหลีมีทิวทัศน์ที่อัศจรรย์3อย่างคือป่าไม้ทะเลเมฆและตาเว้นขึ้นหอพิพิธภัณฑ์วังบู่ฮานอยู่นครไตเป้แม่นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมบู่ฮานของอาซีในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุบู่ฮานด้านศิลปะอันล้ำค่าของจีนอย่างหลวงหลายน้องตาเว้นดวงจันทร์น้องตาเว้นดวงจันทร์ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวันและอยู่ทิศเหนือของภูหยกแม่นหนองธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่แคมป์หนองมีหอสาระหลายแห่งหอหานปี้ที่อยู่ทิศตะเวนตกของหนองแม่นบอนที่ดีสำหรับการสมทิวทัศน์ของหนองวัดซำจังที่อยู่ทิศใต้ของหนองแม่นบอนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธของไต้หวันเขตทิวทัศน์เย่เหลียวหินที่อยู่เขตเย่เหลียวฟังตะเวนออกเสียงเหนือของเกาะไต้หวันมีรูปพางแปลกประหลาดหลายมีทิวทัศน์48บอนเซนมงกุฎพระราชินีเกิบนางฟ้าและหินเต้านมเป็นต้นนักท่องเที่ยวเบิ่งแล้วรู้สึกงึดง้อที่สุดถูกเอิ้นว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่มาจากมือของเทวดากาบหอยที่มีหลายสีพร้อมด้วยพืชฟังทะเลสนิดต่างๆเช่นต้นสะคูเป็นต้นให้ได้แห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะฟังทะเลแบบธรรมชาติในหนองตะเว้นดวงจันทร์มีเกาะน้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะกวางหวาซึ่งได้แบ่งหนองตะเว้นดวงจันทร์ให้เป็น2ส่วนรูปของข้างเหนือเหมือนตะเว้นข้างใต้เหมือนดวงจันทร์ออกใหม่ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งแต่บูฮันอการมาแล้วไต้หวันก็แม่นภาคส่วนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนในสมัยสามก๊กเอิ้นว่าเป็นหยีโจวจนฮอดราชวงศ์หมิงจึงเอิ้นว่าไต้หวันในประวัติศาสตร์ไต้หวันเคยถูกต่างประเทศเข้าหุกหานหลายเทือปี1662จึงเฉิงกงได้กอบกู้เอาไต้หวันคืนมา